0: มันมากันแล้วเหรอวะ
1: อะไรมาล่ะเพื่อน
0: ไอ้ลุงลุง
1: ลุงลุง
0: ไอ้หอยโหนสิมันจะมาอย่างเราลุงกินเห็นไหมน่ะ
1: โอ้ยมันคนละเรื่องกันแล้วล่ะพี
0: ่เอาลุง
1: ลุง